สวัสดีสวัสดีสวัสดีคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งคุณมอร์นิ่งพ่อแม่พี่น้องอยู่ทั้งบ้านอยู่ทั้งขับรถขับรางสุบอนนครนอร์ทเปสลีลูกบินเดียพุ่นแช่ขึ้นทั้งประเทศลาวทั้งเฮาขอบใจเด้อขอบใจสบายดีตอนแลงอยู่ทั้งประเทศลาวตอนเช้าอยู่ทั้งเฮาด้วยขอหน่อยเด้อวิทยุภาคภาษาลาวมาพบกันเด้อเดือนใหม่เดือนใหม่ละเด้อเดือนใหม่เดือนออกัสเดือน8กันแม่นวันที่2ปี2016ที่ว่าวิทยุภาคภาษาลาวเฮามาออกอากาศออกอากาศสดแต่เช้าแต่เช้าน็อตน็อตตัดเช้าน้องขนมอัน10โมงด้วยขนม10โมง51โมงเด้อมาฟังน้ำกันมาฟังน้ำกันว้าว yes it's a lot of go happiness happiness กันสิว่าเนาะอากาศกันคือสิว่าจะน้องขนมจังสิว่าเนี่ยว่าเรื่องอันสิว่าเลยอากาศกันเนาะง่ามมืองามมือบอกง่ามมือห้อนมือมันหนาวแต่ว่าบ่เป็นยังขนมอันมันธรรมดาประเทศเนาะอันนี้ธรรมชาติเฮาหามบ่ได้เฮาเฮ็ดยังบ่ได้มันธรรมชาติแต่มันธรรมชาติก็เรียกว่า enjoy แต่ได้แก่ enjoy บ่มีหยังสิว่าสิว่ามาให้ทําใจเฮาทําหลายใจเฮามีแต่ม่วนกับซื่นมีแต่ม่วนกับซื่นเพราะว่าโนอาจารย์เนาะเอ้ยอายุเฮาซ้ํานี่ what else enjoy enjoy โอเคขอบใจขอบใจขน่อยขอบใจลูกอินเดียขอบใจหลายๆเด้อลูกเด้อทั้งแช่ทั้งหยังให้แต่เมืองลาวนี่ขน่อยเด้อเพิ่นก็ยังลูกอยู่ลูกนี่ขอบใจลูกมีน้ำจิตน้ำใจอีลีเจสุสบันเอ้ยอาจารย์ขอบใจเอ้ยโซนาวก็นะชอบกับเบาพิกนิกทูเดย์ขน่อยเอเซนพิกนิกแล้วชนีสันโซเชชันเพิ่นจะเฮ็ดพิกนิกเจเพราะว่าบ่ไป no fun เจว่า you have to go it rain is okay rain rain's nothing it's gonna stop us but I'm goingเด้อขนอดไปเด้อ let's see เพราะว่าอัน let's see no yes อันสิเรนหรือสิฝนตกกับบ่ได้สนดอกขนอดเพราะว่ามันใจเฮาสิไปอยู่แล้วก็ต้องไปเด้อไปเด้อขนอดเด้อพ่นเตรียมแล้วเตรียมแล้วบอกกันไปแล้วโซเพิ่นนานออกัสเพิ่นจะเริ่มสิว่าเพิ่นสิกินข้าวและเขียวสวยข้าวสวย 12:30 นเด้อขนอดอยู่เซรีนากันดีพาร์คซันนี่บรูคแอนด์ what they call Wilkes Creek Park number 3เด้อแต่ว่าถ้าผู้ได้ไปหั่นก็จะเข้าในจักหน่อยลังเถือคันผู้ที่ว่าขนอดบ่ฮู้เนาะไปนําที่ว่าไปบ่อยากเสมอเนาะ with the cane สว่าจังซี่เนาะอันนี้ก็สิยากจักหน่อย with the wheelchair สิยากจักหน่อย so it's better ต้องได้ย่างเข้าไปก็แม่นแท้เจ้เอ้ยก็ฝนตก all day today so no choiceSo all day, how's it been เสือฝนนี่เขาก็บ่ฮอด so just let it be that's a เรื่องของเพิ่นเนาะเขาจีว่ามันเรื่องของเพิ่นอยู่แล้วตกก็ตกเขาก็ไปเรื่องของเขาสันเนาะเบิ่งลูกอภมลงซะก็เพจเป็นพรมหนามมาบ่สนน้ำฝนเด้อขน่อยเด้อไปโลบบ่เปียกขน่อยเอาคันห่มบักใหญ่ไปเจอยู่เนาะ big umbrella เลยเอาบักใหญ่เลยไปกลางไปอยู่เท่าใดก็อยู่เอาไปห่วมให้เห็นหน้าเห็นตาแล้วก็มาเจอเด้อขน่อยเด้อทางขน่อยว่าทางอัน Lao Chinese Association มันจะมีพิกนิกไปพิกนิกกินอ

Oh, but why? Me moving like that fun. Why? No, no, apa? It's okay. Moving, I like it, but I, you know, ขอบใจ apa หลาย It's a delicious. What can you do? Delicious food. Yep. So, hopefully, see you the day. The don't. We not. มียังขนมฮับบนเป็นเกลือบนเปื่อยฮับบนเป็นน้ำก้อนบนเปื่อย So, we are human being.กระดูกกระดูกแข็งมาฮะแข็งซึมเฮานี่บ่ต้องอันนั้นดอกกระดูกแข็งเด้อบ่ได้ต้องอันนั้นเด้อบ่ต้องย่าเด้อขอหน่อยเด้อ so next week hopefully the J you see you there the next week so ขอหน่อยเอ้ยอันนี้เนาะแม่น let's see แม่นทางอันทางสวรรค์สัมพันธ์พวกขอหน่อยเมื่อวานนี่ก็ไปซ้อมฟอนเจ้เอ้ยม่วนมาฮะม่วนมวนคือคืนหลายอย่าลืมคนไหนเดือนออกัสต์วันที่8เด้อปี2026ที่ว่าทางสวรรค์สัมพันธ์เพิ่นจะมีการงานจัดหารายได้หารายได้เนาะอันนี้เนาะเฮาก็สังคมนึงไอ้เรื่องเพิ่นมีจิตน้ําใจน้ําใจเพิ่นกว้างขวางอลีเด้อขอหน่อยเด้ออยู่ที่ The Optimus Club ฮะคลับฮะฮอ That's what โอเคเนาะอยู่ที่ Optimus Club Innu Market55 400 right Innu Market ได้ขอหน่อยอย่าลืม so เพิ่นว่าเนาะอิงตามเสียงสุรายสวรรค์สัมพันธ์เฮาก็มีการตกลงทํางานบุญเป็นอันในนามสวรรค์สัมพันธ์ขึ้นเพิ่นว่าจุดประสงค์ก็เพื่อสร้างก้อนทุนให้องค์การจัดตั้งสวรรค์สัมพันธ์เฮาภาคส่วนรายได้ของเงินบริจาคหรือจากรายได้รายจ่ายทั้งหมดจะแบ่งปันกันกับวิทยุภาคภาษาลาวขอบใจได้อ้ายเด้อเพื่อทุกคนเพิ่นว่าอย่า yes of course เพื่อทุกคนบ่แม่นขน้อยวิทยุผู้เดียวเด้อทุกคนเด้อทุกคน so จุดประสงค์ขน้อยเป็นองค์การเฮาจะจัดให้มีทุนเพราะว่าทานบุญเหลืองเพชรชมพูอาสาสมัครเป็นหลักแล้วก็อันพร้อมยินดีหับทุนจากทุกทานที่มีน้ำใจสวยเหลือประกอบสมทบเนาะแบ่งเบ้าภาระให้แก่งานครั้งนี้สวรรค์สัมพันธ์บ่มีนโยบายเก็บค่าประจำเดือนด้วยขนาดหรือว่าค่าสมาชิกแมนและก็บ่มีการผูกมัดอีกหรือว่ากำหนดการเข้าออกหรือจำแนกที่มาที่ไปของแต่ละบุคคลเนาะฉะนั้นจึงเปิดกว้างยินดีต้อนรับทุกคนเด้อขน้อยเด้อที่มีจุดประสงค์อยากเข้ามาร่วมรายการด้วยความหมักแพงและสามัคคีสวยเหลือซึ่งกันและกันโอ๊ยความว่าตัวนี้งามไหล I like it ความว่าของอ้ายเฮาถูกการอันการโฆษณาข่าวบุญของอันข่าวบุญงานสังสรรค์ของสวรรค์สัมพันธ์แม่นพวกเฮาก็ขน้อยประกาศโนเจก็ส่งไปไพรก็ส่งไปอจันก็ไปแล้วเนาะเพราะว่าเจก็บอกแล้วสมาคมจีน2โต๊ะว้าวก็ได้ be have a good time อันนี้ขน้อยแม่นเนาะเฮายังมีก็ว่าก็สําคัญนึงเพราะว่าในสวรรค์ของเฮาแต่ละองค์การแต่ละบอนเพิ่นก็ยังมีเนาะอันนี้ก็สวรรค์เฮาก็อยากมีในเขตอันทรอนโต so อยากให้มีคืนแล้วพวกเฮาก็You know, once a year, so you have said fun and how I die. แบบว่ามาสวยครับไปหันเป็นยามผียามน้อง That doesn't have to be สัมพันธ์สวรรค์เขาหน่อยทุกฐานที่เราไปเรื่องผลการ You know, มีน้ำจิตน้ำใจสวยกันไปสวยเรือกันไปเขาหน่อยขณะนี้ประจิตประใจเด้อเขาหน่อยสิว่าเพิ่นว่าน่ะนิทานเอาสิว่าต้นหนึ่งนิทานสิว่าแนวหนึ่งรถสุฟังร้านกระส่งมาหายอยู่นิทานมีเสี่ยว2คนเบิ่งเด้อไปอ่านพ่อแม่พี่น้องมีเสี่ยว2คนไปตึกปลาได้ความเพิ่นได้ปลาแล้วบัดนี้เนาะได้ปลาผู้นึงขนาดย้ายหมู่ขู่มีน้อยก็ย้ายน้อยมีหลายก็ย้ายกันไปกินผู้นึงขี้ที่เห็ดปลาแดกเพิ่นเห็ดปลาแดกเนาะภาษาลาวอยู่บ้านเฮาเห็ดปลาแดกเห็ดปลาหั่นนะเพิ่นใส่ปลาแดกแล้วนี่ว่าจักเป็นหยังบ่หาเป็นเด้อปลาแดกเพิ่นลดหนาวโบยบ่ได้กินทอกที่หมดเลยสิหมูก็บ่ได้กินเพิ่นก็บ่ได้กินวันนี้ผู้ยายกันไปเว้าอยู่นําไว้เจ้าอ้ายข่อยกักอ้ายเจ้าคันซันโกไรท์ผู้นี้เราได้กินปะก็ได้กินอีหยังเพิ่นมีบ่ฮะแต่ว่าปลาเนาะบ่ได้ว่าได้ have the chair เพิ่นผู้บ่แชร์อยู่ในอันๆๆอยู่นี่เห็ดปลาแดกปลาแดกหนักแกงทิ่มจนหมด that's what happened ขน้อยมีน้อยเฮาก็จะใส่หน่อยขน้อยเชื่ออยู่เด้อตัวนี้เด้อมีน้อยเฮาก็ใส่นะบ่ฮะแต่ว่ามีหลายอะไรหลาย no อันนี้แม่นความจริงแท้ความจริงเห็นตัวจริงอันนี้เด้อ
สวยพี่สวยน้องสวยสวยไปโลกเขาหน่อยบ่ต้องบ่ต้องอ่ะเงิน

And I know everybody wants it, right? But then ก็จะเอามาไหว้มากลุ่มจังสิมัดไว้อยู่กับบ่ได้อะไปย้ายไปย้ายมาบ่ละเข้ามาอันนี้ตามศีลธรรมเพิ่นก็เว้าแท้บ่ให้คิดถี่ภาษาลาวว่าคิดถี่ว่าเพราะว่าเขาน้อยว่าความจริงบ่ให้คิดถี่กันมีหยังแล้วก็ปั้นกันกินสวยกันกินว่าซั่นเนาะฮักแพงกันเด้อคันมีหยังอันนั้นอือหือOkay, Jay. Yo, Jay, gonna go to the August 8th. Thank you, the Jay. Thank you so much. Thank you. Hi, Sukanya. Hi, my beautiful sis. Good morning, sister. Thank you, the good morning to you. Okay, sis. I love you too. Wow. You are so sweet. Thank you. Mm-hmm. Yeah, that's an annoyment. See, Jan's coming too. See you, sis. See you. We're gonna have a good time.So I know it's true though, Jay, that อันนี้มันกระแมนอยู่ดอกเนาะเพราะว่าอันนี้อันสิว่าแล้วก็มุดเฮาเพิ่นก็บ่ฮอดนึงมาเพิ่นก็ว่าคันไปจังซี่ล่ะอันนี้เนาะอายุสังขารเพิ่นจะเป็นไข่เป็นไข่แล้วจังหน่อยวันที่8เฮาสิบ่ได้ไปเพิ่นก็เลยว่าสิบ่ได้ไปแท้จริงเอ้อเฮาก็เตรียมสิไปเหียบหอยก็เลยมันเป็นอย่างซี่เพิ่นก็เลยว่าโอเค so no อย่าลืมเขาหน่อย it's long weekend civic holiday to so till tomorrow we gonna still have one more day to ผู้ใด working เนาะผู้ใดสิ working so they gonna have like 3 days off one more extra visits tomorrow Monday so in Canada เขาหน่อย it's a civic holiday โอ้เขาหน่อยว่าเลยก็ดีเนาะ so สิว่าตัวนี้อีก WestJetเพิ่นอันนั้นเพิ่นสไตรค์ลูกชายเขาหน่อยก็เลยบ่ได้ไปเพิ่นสิไปวีเคชั่นเพิ่นสิไปเขาเพิ่นเซ็นมาจัง so yeah little bit island ก็เลยบ่ได้ไปซ้ำ so last this morning early morning เพิ่นเซ็นเพิ่นส่งอันโดนิสมาเพิ่นว่า mom see they return the ticket because they can't go เพิ่น on strikeก็เลยว่าโอเค next time that's okay อันนี้เขาหน่อยพาทูไรท์ที่ว่าไปทางใดเจ็ตเลกฮะอันนั้นมันจะเหลียวโซ่ไว้เจ็ตนะเมนไปใส่บดายเด้อเพราะว่าเพิ่นว่าได้คอเขาหน่อยเพิ่นสไตรท์เพิ่นประท้วงภาษาลาวเพิ่นประท้วงไปใส่บดายเด้อมีแต่ว่าgonna be couple days because usually always long weekend เพิ่นอันนั้นเขาหน่อยเพิ่น always long weekend เพิ่น hit strike เพิ่นกบฏิเนาะตามที่ว่าเขาหน่อยเห็นนี่เพราะว่า WestJet เพิ่นว่าภาษาลาวเพิ่นอยากได้อันเพิ่นบ่แม่นเงินเดือนเพิ่นจักต่ำจักหน่อยจังซั่นน่ะเขาหน่อยแท้จริงแล้ว that's right ราคาเพิ่นก็ถึกแต่ว่าเขาหน่อยสิไปนี่แม่นแอร์แคนาดา we'll see แคนาดาคือกันได้อยาก strike all ดุว่าซั่นน่ะแต่ว่าอย่างน้อยเพิ่นบริษัทใหญ่ก็ we'll see ดอกอันนี้นะแปลว่า2อัน2 airline นี่แม่นของอัน belong to แคนาดาเฮาของเฮา yes ก็ลองเบิ่งเขาหน่อยเอ้ย Hi bro พันสบายดี so ฝนตกบ่อยู่โรงงานนั่น in here the Toronto raining ขนาดได้ฝนตกแห้งๆจริงว่าก็อย่าฝนหันแม่นยังเขาหน่อยฝนหันเพิ่นบ่อันนั้นดอกเพิ่นบ่อันNothing stopping us though. Sabaydi bro. Sabaydi. So yes, that's about it. So next week though bro, I'm gonna play your song next week. And ไปเบิ่งดูแต่ว่า I don't think I have no time for what's the another comment. ให้อยู่ได้โอ้ยมีแต่ไปกับไปขอโทษเด้อ bro. I will. So ขอหน่อยอย่าลืมอีกนะสิ okay September the 13th. This is It's going to be a lot of something happening though. What is that? It's September 13. Oh, September. It's not August. So August, where's that? No. Oh yeah, from September. September, ทางบ้านเราชนเวลวันรำเพิ่นจะมีการอันขอเสริญหัวบุญตักบาทบุญเขาประดับดินวันอาทิตย์วันที่13กันยาหรือว่าเดือน9กระเมนพ.ศ.2569วัดลาวิรณรามขอเชิญทุกท่านเด้อขน้อยออกต้นหยัดโยมทั้งหลายเชิญท่านเข้าร่วมทําบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสบุญขับประดับดินเพื่อผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและสรรพสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยเจ้ากรรมนายเวรเด้อเหมือนดังที่ชาวพุทธเฮาเคยปฏิบัติและสืบทอดกันมาแต่โบราณกาลเด้อขน้อยเด้อ

please please come จึงแจ้งข่าวนี้มันยังทุกสถานที่อยู่ใกล้และอยู่ไกลจงได้สละเวลาของฐานเข้ามาหัวงานทำบุญใส่บาตรเนืองในโอกาสอันสำคัญนี้ด้วยทั้งวัดขอแผ่อาหารหวานข้าวต้นกระผึกและเครื่องใส้ต่างๆในงานบุญตามแต่ศรัทธาของไผลาวและกระทั่งโต๊ะข้าวอันทั้งวัดมีข้าวต้มขนมบะไห่บุษาเด้อขน่อยเด้อแต่ว่าคือว่าเลยเนาะที่ว่าที่อยู่ของหวานเฮาทุกทุกคนเพิ่นกะยังขอรับเพิ่นกะเห็นเพิ่นกะคู่จักเขาหน่อยอ่านสิ so next month not this month not August September 13 so อย่าลืมเขาหน่อยคือว่าเลยเนาะว่าแล้วอีกว่าวันนี้เขาหน่อยต้องนำไล่ so anybody welcome to Lao Chinese picnic ไม่ต้องย่านคือเจ it's okay Jay I understand you know ไปเด้อคอนเซิร์นขนมหน่อยเธอเซิร์นเด้อไปสิไปโปกันอยู่หันรายการจูพุ่นสิมานัดเจ๊จูพุ่นสิมานัดพี่ได้พุ่นสิมานัดอยู่พุ่นสิมาถาอยู่วิทยุ11โมงไปซึ่งเฮากับพากันไปเพราะว่าอันกระเมนแท้ฝนก็ตกในเดี๋ยวนี้ตกอยู่เพราะ it's gonna be all day raining it's not good when you go on the rain no ขนมเนาะแต่ว่าอายุสังขารเนี่ยธาตุเท่ากับอ่อนเนี่ยว่าซั่นเนาะธาตุอ่อนธาตุน้อยเพราะว่าเพิ่นน้อยเท่ามันยังคนอายุน้อยๆมาแล้วได้บ่แม่นอันนั้นได้เพิ่นเว้าทึกถือตั้งขน้อยช้ำๆ said what is that อายุน้อยๆก็แม่นเพราะอายุเฮาน้อยเขาน้อยเขาน้อยเขา what's life what can you do มีแต่ enjoy ขน้อยอย่าลืมกินอาหารหวานข้าวคัดสิว่าก็อาหารวันเข้าแต่ว่า I like it though I like something อันนั้นคือกันลังเถื่อ sometime I do เวลา hot นะคนเราได้ซื้ออันนั้นคนได้smoothie oh my แต่ I put only 20 sugar คนเราไม่ put หลายเด้อว่าใส่หลาย it's too much sugar no good so คนเราก็ไป order I have no choice I like it though แต่ว่าเมื่อบ้านเท่านี้เต้คนเราจะไปกินอัน I don't know they make it too sweet too no อันนั้นนะมียังก็ขน้อยไอซ์ทีนะหวานขน้อยไปกินโอ้ my goodness โซขน้อยเมื่อสุนี่สิเป็นมาเหตุเอาเองขนหวานเอลีได้หวานบันนี้อยู่นี่ซุ่มห้างบ่สักกินหวานนะบ่กินแต่ว่ากาแฟขน้อยกินบ่ได้เพราะว่าเพิ่นเฮ็ดไอซ์คอฟฟี่ is the best but then เพิ่นหวานขน้อยกับหวานนี่บ่อยากถือกันปานใดบ่แม่นบ่ถือกินบ่ได้เฮาบ่ลึงอยู่นี่ขนาดคอฟฟี่เฮายังบ่ขน้อยใส่แต่น้ำตาลอันอัสโซอันนมเนาะบ่ใส่น้ำตาลอันนี้บัดไปพูดแล้วเพิ่นใส่ว้าวขนมโขกคือการขนมจังกินบ่ได้แต่ว่าอยากขนมว่าจะเป็นหวานแต่ว่าบ่อีหลีก็บ่ได้กินก็เลยกินสันแต่หวานหวานขอบใจทุกถามเด้อเบิ่งคนโอ้ยอันนี้ว้าวจังหนูขนมสิว้าวเรื่องห่างสาห่างกายสำคัญอ้าวว้าวแล้วว้าวอีกซะว้าวตัวนี้อีกก่อนเรื่องสวรรค์สัมพันธ์ขน่อยอย่าลืมเทพทิศหนาทิศหนาเจ้าเจ๊ก็ไปอาจารย์ก็ไป you know I like that I'm gonna meet each other again so สวรรค์สัมพันธ์เมนวันที่8เดือน8อยู่ที่ Optimus 55400 in New Market ทุกท่านก็หูดีขน่อยก็ว่าตื่น oh the weather let's see bro what is that though yesไปเด้อขน้อยไปเถอะเดี๋ยวไปหวมสิมีเหมือนเมื่อวานเนี่ยบ่จักฟ้อนซึ้งเนี่ยบ่จักฟ้อนนาฏศิลป์ขน้อยก็เฒ่าแล้วลังเถือก็โอเคซ้ําๆ I'm not too old you know but a little bit age ขน้อยก็บ่อยากสิให้น้องหนุ่งซะเฮ็ดไปฟ้อนนะเฒ่าแล้วก็บ่ปานใดแหละอ่ะหนุ่งเครื่องก็แม่นอยู่ดอกกันอันนั้นอยู่แต่ว่าเฮาก็บ่อันนั้นปานใดเนาะOh man, well, bro, the weather is nice here, but what is that, bro? There was a little rain in the afternoon. Oh, be rain all day. Not too, no. We're going to be rain all day, though. Mm-hmm. That's why Jay put Popeye and picnic. No fun, no dancing, Jay. What going to do? A chat left her then, because Jay is a dung chai, no? A dung chai, yeah, Jay dung chai. Rain going to be all day here, bro.Gonna be all day though. This morning already rain already. So yep. So Anino, let's see. It's gonna be a lot of activity though, Khanoi. Cool. Wow. Did you, Khanoi? Do. So when the September, when 28 Khanoi. Wow. Level. Wow. Igg. Wow. Wow. Sutit though.

พูดแล้วพบกันเดือนโนเวมเบอร์คนเด้อโอ้บอย too long so อย่าลืมคนประกาศนี่เนาะคือว่าความถ้าผู้ใดสนใจเนาะอันสนผู้ใดแบบสนใจในการหับไส้บริการในการที่พวกฐานมีการสูญเสียผู้ที่หับผู้ที่แพงของในครอบครัวเนาะขน้อยเนาะอยากให้ช่วยเหลือแต่พวกขน้อยเขาสิว่าเลยเนาะตั้งคนกับโบเคยคันเป็นจังสั้นอันนี้ว่าความจริงอันนี้ขน้อยประกาศทางเพราะว่ามีทางอันเพื่อนเก็บศพเพิ่นเป็นสปอนเซอร์เพิ่นเป็นผู้มาอุดหนุนวิทยุของพวกเฮาจะว่าขน้อยก็อยู่ได้สมื้อนี้ yes ก็เลยว่าเฮามีหยังกับอันนั้นช่วยเหลือกันกับผู้ที่บ่เคยเป็นหันจักยากแต่ผู้ที่ว่ามีเป็นหรือว่ามีหมู่คู่หลายก็สโอเคก็บ่เป็นหยังแล้วขน้อยดัดถ้าต้องการติดต่อหาขน้อยก็ได้ติดต่อหาเรียนหาทุนนี้จินน้อยบ่เป็นหยังเอ้ยมุดคือการเฮ็ดในสายถามแต่ว่าเมนลีก็มาหาพวกขน้อยเพราะว่าคือขน้อยส่วนหลายเนาะไปแล้วก็เป็นโคโซกให้เพิ่นแน่แล้วก็ทุกอย่างว่าซั่นเนาะตามที่ว่าอันเอาไอเดียให้เพิ่นอยากได้แนวใดหน่อยใดเพราะว่าก็เซอร์วิสเพิ่นดีด้วยขน้อยเพิ่นหลายคนก็ไปเห็นก็ต่ออันสถานที่เพิ่นก็โอเคยูสุลีพวกเฮาเป็นครีเมชั่นอันเป็นไปจูดว่าซั่นเนาะเพิ่นก็อยู่กับหันเลยบ่ได้ไปไกลแต่เฮือนแต่ของเพิ่นหันใหญ่กว้างขน้อยแปลว่าบอนฮอเวย์หันบักกว้างผู้ใดไปแต่ว่าทางเขาอาจจะน้อยๆจังหน่อยแต่ว่าโนบัดเวลาเขาในมันลู่ลาว่าซั่นลู่ลาคาทผู้ใดอยากใส่มียังหาติดต่อหาพวกขน้อยเด้อเพิ่นราคาเพิ่นบ่ได้อันนั้นได้เพิ่นเป็นคนมีใจบุญนะเพิ่นอยากสวยคนคือเป็นจังซี่เพิ่นมักสวยเพิ่นก็เว้าอยู่บ่หาเจ้าของนะเพิ่นมาขม้าเพิ่นเคยมาอยู่เพิ่นว่าบ่หาแต่ว่าเงินขน้อยเพราะว่าในการสวยเหลือเอาคอสเซอร์วิสต้องมีฮะต้องจ่ายแต่ว่าจังได้ขน้อยมันความสวยเหลือหลายกว่ากำไรเงินว่าซั่นเนาะอันนี้ก็แม่นแท้ได้เฮ็ดมาหลายอย่างอันนี้แปลกเด้อขน้อยเด้อว่าซื่อๆเด้อขน้อยสิว่าความจริงมั้ย experience ที่ว่าขน้อยได้พบมาเนาะได้สัมผัสมาบ่ฮู้แม่นหยัง experience นะได้ชำนาญมาว่าซั่นต่างเด้ออันนี้ขน้อยต่างสิว่าบ่แม่นบ่มีความจริงนี่มีแท้เวลาคนเฮานะเพิ่นไปนะเป็นโคโชกแนวเพิ่นบ่มักนะเพิ่นให้ปั้นได้ขน้อยบ่เห็นหุ่งสิอ่านก็บ่ปากปากก็บ่เว้าได้ได้ปากก็สิบ่เว้าแล้วตาก็บ่เห็นหุ่งติจึ้งเลยคนผู้อยู่นั่นห้องใส่ว่าจังตื่นว้าวขน้อยว่าขน้อยคือถามมณีวันแล้วเพิ่นก็เป็นโคศกอันนี้ไฮไลท์น้องเพราะว่าจังซี่หั่นน่ะมันมีฮิตน้องอยู่บ่แล้วจังซั่นแล้วว่าต้องไปขอบเพิ่นขอบเลยขน้อยก็ขอบเลยไปเบิ่งเออคือจังว่าเด้อสิเป็นอันนั้นให้เด้อพิธีกรให้เด้อจังซั่นจังซี่แต่เพิ่นแนวเพิ่นบ่มักเพิ่นอันนั้นได้มีแท้ขน้อยเสืออีลีตัวนี้เพราะว่าขน้อยเองฮู้จักเองมันตันขน้อยปากบ่ออกเลยมันคือว่าบ่ออกนี่แหละมันตันว่าซั่นนะจังว่าแม่นแท้มีจริงได้I want to be rich bro fun who else doesn't want to be rich huh of course I do too bro I want to be rich what you say huh come on bro you are rich already you don't have to have money you are hard you smart already you want to be rich can you tell me what you talking me no bro no how can I be rich how can you be rich we just like that we are rich already here okay let's see bro how me น้ำใจเด้อ bro น้ำใจ is more richer than this one gone but น้ำใจเฮาสวยเฮาได้บุญ okay you're so funny bro it's okay to think about that don't worry too much about that you work you gotAnd how many are not? How many and her hang? Wow, bro, I talk too much. How many her hang? Now, how to come up? That's what the richest in your life. So, because of me, no, hang guy, how body. So, what else? Nothing worth it. So, it's better. How many?ซูมื้อนี้เฮาก็มีอยู่แล้ว bro I'm telling you yeah I'm telling you know why ซูมื้อนี้เฮาก็มีอยู่แล้วแต่ว่า I course you want more but come on you have to understand a human being not don't want too much not want too much คันสิว่าเรื่องอันนี้เด้อ I'm telling you เพิ่น

อันนี้ถูกเลขมีทูบรอ I like it too เขาก็วิชกันจากถูกเลขแต่ว่าอันมีอันหนึ่งนะมีพวกอยู่นี่นะเราเป็นเราเขาโบสถ์ว่าเดี๋ยวศาสนาของเรามีหมูนะมาและสื่ออันไปว่าของขวัญเนาะไปซื้อทิกอันนี้แหละ649อ๋อตะกี้เนาะเราบ่เอาได้เนาะเราว่าสิบ่เอาเพราะว่าศาสนาเราบ่ฮับจังซี่ you see here ล่างศาสนานะเพิ่นเราบ่เอาเราว่าเพราะว่าเพิ่นฮู้ว่าเงินเวลาอันคนซื้อเลขบ่ถูกเอาว่าความบ่ดีเนาะเพิ่นก็ใจห้ายเพิ่นก็เว้าไปเนาะหั่นน่ะแต่ว่าคันผู้ใดถูกเฮาก็ดีใจThis one though, bro, in Brampton here, 2 weeks ago, 70 land, so it's not too far from where I left. So only an hour to go, you Brampton, but you thang West End. Phun ka thuk, te wa, 70 land, eh? Ani khun dam, eh? Khun dam. Da we happy for them, but I mean, there's a little churn. Koo phun bao, mi yang bro, pai ha, and pai ha hin, din, มันยังหินทรายบ่เป็นทรายอีสดินทรายหินทรายมิดนิดหน่อยอยู่ในทะเลอยู่แค่นคันบ่ลักกี้อีหลีถึงมันสิมาใส่มือเพิ่นก็ปิ้วไป so I don't know bro I stopped buying it though บ่ไปซื้อเท่าใดอัน not even a free ticket oh no winning number แล้วก็โอ้ย okay you know คันเพิ่นสิให้ถือเพิ่นดึงเข้าไป good idea though I wish that too bro okay wish all the best to youI wish that bro if you win so like I said just don't forget us let me and play this song Bindiao เอ้ยเพลงลูกนี่เด้อ so I'm gonna play ลูกเพลงลูก Bindiao นี่ก่อน why ฉันมาดนเนี่ยฮะ so มีแต่สุขอันนั้นเนาะเพิ่นให้เปิดเพลงบัดนี้เพิ่นบ่เข้ามา I'm not gonna play his song เด้อเพราะว่าบ่ฮัลบ่ลินให้เพิ่นแหละบ่เห็นเพิ่นแท้จริงเพิ่นขอมาก็โดยดาวน์โหลดให้โซมือได้เพิ่นเข้ามาจังซีอันจังซีเปิดเพราะว่าอัดมาให้เพิ่นบ่มาก็บ่เปิดเลยเนาะโอเคเด้อขอหน่อยเอ้อสาวน้อยอ้อยใจเบาเฒ่าได้นี่นะนางนกแก้วบ่อีสนาวแก้วลูกเอ้ยนกแก้วเป็นผู้ฮ้องอันเพลงลาวเด้อขอหน่อยเด้อเพิ่นว่าคับหืมคับหืมลิสันทุคับหืมขนบ่อันบ่อันถนัดกับคับหืมเพิ่นได้เพราะว่าบ้านขอหน่อยแม่นสวรรค์นครเขตโอเคเอาครับงืมครับงืม let's see ไม่เดียวเอ้ยลูกเอ้ยโอเค

สบายจังมากเนาะสเปรย์ของยุ่งหันพนุ่งเครื่องนุ่งกระโปรงเขินจังหน่อยยุ่งกัดเลยหันโอ้ then a mosquito gonna bite me though there's a lot of mosquito at the picnic right now one of my sister calling soI don't know ขนาดทุกท่านเออถ้าผู้ใดกำลังไปปิกนิก please get the mosquito spray เด้อขนาดเด้อ it's a lot of mosquito you know not because of rain but at the picnic but it don't know your picnic it's not raining that's what she said no rain but mosquito I think I have to stop and buy the mosquito and think spray ยุ่งยุ่งยุ่งว้าวแล้วก็ยุ่งคนน้อยยุ่งหลายยุ่งหลายคนน้อยผู้ใดสิไปปิกนิกคณะไปซื้ออันนั้นเด้ออย่าลืมเอาอันนั้นเด้ออาจารย์เลยแล้วยืมเราเอาอันนั้นไม่ยังก็อันสเปรย์นะสเปรย์อันของยุ่งนะพวกยุ่งหลายเออเหลี่ยมพุ่นโทมาวางหนึ่งนี่โอ้โอเคเนาะอันนี้ว้าวให้ว้าวให้กันหูให้ว้าวให้กันเข้าใจถ้าผู้ใดไปอย่าลืมเด้อซื้ออันแนวยุ่งนะแนวยุ่งหันโอ้โหโอ้โหมันก็จะดูว้าวแล้วว้าวอีกโอ้ยแป้งผมเนี่ยคุณหน่อยนมผมงามนี่เทเนี่ยได้เปิ้นลังเถื่อเปิ้นกับบริยูบอนเพิ่น let's see ผมปลอมเด้อคันสิว้าวเลยก็ว่าความจริงจากใส่คณะทำหมากใส่ผมปลอมยังสั่งมาอีก 2-3 อันพุ่นหมากใส่ผมปลอมนะมันงามเนาะคันบอยลีบอยากตัดผมเฮาคณะว้าวอีลีคณะบอยเฮาบอยากตัดใส่อันนี้มันสบายกว่า so yeah ส่วนคนอย่าลืมอีกว่าแล้วว่าลี please next week August the 8th so สวรรค์สัมพันธ์เราจะมีการ fundraising gonna be big happy party so gonna be enjoy the music the food the performance we already were there yesterday practicing all danceI cannot. Oh wow! I cannot stop. Lady, I gotta stop soon because not soon. Maybe next year sometime. Cut it off. It's the age. Come on, wow! No, can see wow. Like, I got a pen. Young, cannot. Tao, but it's hangnuan. But tao, but it's hangnuan. Like, but don't wow. Oh, tao. Anyum. No, cannot. Age. No, anan. It's just number. Though, but not you. Not me. Ha. Huh? I'm just kidding. So.ว่าต้องเขาต้องม่วนเขาต้องม่วนคนอดชีวิตผู้น้อชีวิตน้อยล่องน้อยล่องผลว่าน้อชีวิตเออบอมันโนอายุน้อยล่องน้อยล่องคนอดที่กี้บอกเข้าใจคือว่าผ่านมาแหละอายุน้อยลงบาลบอมแมนยูโนอายุเขาน้อยล่องน้อยล่องเพราะว่าอายุเกเขาชีอยู่เขาน้อยล่องน้อยล่องบาร์เดดอนได้และอายุซัมนี่ผลบอกเด้อบอกให้ขึ้นยังหลายเฮ้โปรพันว่าริชยูสเตลยังยูนี่ตัดไรโทฟอร์มีlike this age bro all we do to enjoy เฮามีเงินคนเอาเมื่อเดือนเมื่อเดือนก็ได้เงินจังซั่นนะก็สิไปขึ้นยังหลายลูกเต้าเฮาก็ใหญ่แล้วเพิ่นก็ฮักลูกเฮาก็มียังเขาน้อยลูกเฮาก็เพิ่นอันนั้น bro เพิ่นก็บึ้งเพิ่นเองดิบ่ดีเพิ่นบึ้งฮอดแม่ซั่นนะก็เลยว่าบ่ขึ้นหลายบ่ขึ้นหลายมีแต่ enjoy เนี่ยได้หมดแล้ว enjoy แล้วขึ้นหลายบ่ได้เพราะว่าเฮาบ่ได้ขึ้นโอ้ยอันเงินลูกเฮาสิขึ้นยังหน่อยแม่นเทเฮามีลูกหน่อยเฮาต้องคิดฟิวเจอร์ของลูกเฮาเนาะ so ตอนนี้เดี๋ยวจ่ายยังลูกลูกไปโรงเรียนเด้ลูกอันนี้เดี๋ยวมียังเฮาคือหลายยุ่งได้ขน่อยเฮาวิเหตุการณ์ก็เหตุอีลีพอเฮาคิดเห็นลูกเฮาบัดระยะนี้ลูกเฮาใหญ่เนาะลูกเฮาเป็นครอบครัวเพิ่นก็กุ้มเพิ่นและลูกหลานเฮาก็บ่มีปัญหาจังซั่นนําเพิ่นพ่อแม่เพิ่นกุ้มอันนี้แนวนึงสิว่าเฒ่ามานี่ก็มีดีหลายเด้อขน่อยเฮากินเงินเฒ่ามีดีหลายอยู่เฮือนฝนตกอีหยังลงบ่ได้ไปซ่อนนอนแต่ดิเพิ่นก็นอนบ่ได้ซ้ํานอนบ่หลายเพิ่นนอนหลายเพิ่นพักผ่อนหลายก็เลยนอนน้อยตื่นหลายเพราะว่าเฮาบ่ได้เมื่อยจังว่าดังว่าอายุซ้ํานี้แหละคันว่าขน่อยเว้าเด้อให้เฮ็ดฮัดกายเอ็กซ์เซอร์ไซส์ไปจิมอีหยังคืออากาศงามไปยางหรือเห็นจะต้องเห็ดตัวนี้มันดีสำหรับเฮาเองดีบ่ได้เฮาเมื่อยเฮาก็นอนสบายลังเทื่อขน้อยเห็นอยู่เด้ลังคนโอ้เจ็บแข้งจับขา no it's true though เพราะว่า the way เฮาเฒ่าแล้วอันแม่ยังอันนั้นห่างกายเฮาต้องการคือกันกับแม่ยังขน้อยอันคือประตูหรืออีหยังหั่นน่ะมันเป็น stain มันเข้าขี้เมี่ยงว่าซั่นซะก็แก๊ดก็แก๊ดno no good เขาเอาเขาใครออกใครเขาบรรเทาใสไม่ยังอ้อยบอกเป็นว่าน้ำหมอกน้ำมันมันก็โอเคคือเขาไปฮาร์ดกายเนี่ยแหละมันบิดมันเบือนคือ yesterday เขาหน่อยคือเพื่อเดินพลาดีสเขาหน่อยไปโอ้ยพี่ลูกเรียนนะน้ำบิดเบือนเลยกับโยกา is good so วันศุกร์นะเขาหน่อยก็ไปจวัมที่จวัมนะ
ฉพาะอยู่ในดรัมคลาสนะแปลว่าอยู่ในบนห้องเอ็กซ์ไซส์เขาหน่อยออกมาแปลว่าสเต็ปเขาเต้นเนี่ยนะเขาหน่อยเกือบ9,000พุ่นว่ามันธรรมดาเต้

้นแล้วให้ห้องไปละห้องแล้วเปิดเพลงมันหนวนนะโน่ดังๆแล้วเข้าห้องหนึ่งมาปอดเท่ากันเดียวมันออกได้หูคออันนี้ก็ดีเด้อคันสิว่าตะกี้ก็เอาว่าความจริงเข้ามาเข้านอนคณะบริเหตุยังก็มีก้นมียังเด้นี่บ่มีเพราะว่ามันหลวงมันน่ะเขาหน่อยเนาะมันหลวงออกไปข้อเข้ากะข้อเข้ากะหลวงเบาลงเบาจังสันนะมันสบายมันบ่มียังของมีค่ะอันนี้ดีเด้ออันนี้ขอว่าน้ำพ่อแม่พี่น้องคันผู้ใดที่อันผู้ใดที่ว่าอันน่ะผู้ใดที่ได้คันผู้ใดที่ว่าอันอยากอันอยากยืนมีแห้ง right baby sorry ขอหน่อยเด้อเมื่อวานนี่ก็ห้องหลาย so yes do the exerciseIt's good for you, not just that. Good, ทั้งสมอง the whole body, the whole นั้นสมองเฮาแน่หัวใจเฮาแน่ห่างกายเฮาแน่ joint เฮาแน่มันดีมืดเด้อคนหน่อยเด้อบ่นั่นได้เพราะว่าเขาให้ยืดให้ยั้งนะอันนี้นะมันดีมืดเท่ากับว่ามีของมีค่าเขาเนาะบ่มีอย่างสาธุว่าหรือก็ได้สาธุเด้ออันนอนทับไปเหตุการล้างมือหันคันเฮามีเวียกเขาก็ไปเหตุแต่ machine เขาบ่ไปอันห้องฮะนะเป็นห้องแบบอันเพิ่นมีเด้มันมีหลายเดือนขน่อยคนนี่จนไปอีลีคนนะจนบ่มีบ่อนจอดรถคันเฮาไปมีมื้อนึงไปสะจักหน่อยตอน 11:00 น.จนบ่มีบ่หาบ่อนจอดรถเป็นครึ่งชั่วโมงเพื่อเขาคนสิออกไปลีแต่คนเพิ่นที่มักเหตุได้ไปหั่นนะลางคนก็เห็นอยู่เพิ่นหยังเนาะแต่ว่าก็หยังก็ดีคือกันแต่อันนั้นมันบ่ท้อเฮาไปเหตุอยู่ด้านเฮาแลนเฮาแลนอยู่น้ำจักหรือว่าเฮาแลนนั้นเพราะว่ามันมีทุกอย่างมันมีให้ทุกอย่างที่เฮาเฮ็ดเด้อขอหน่อยอย่าลืมแต่ว่ายังก็ได้ไปเอาห่างกายตัวเองเบิ่งsunflowers of course gonna be that เด้อเจ้ฮันดีแล้วเต้นอยู่ในเฮือนเด้อเจ้เด้อเฮ็ดอันนั้นนะจะเอ็กซ์ไซส์อยู่เฮือนนั่นเต้นลำกันนั่นกันหนึ่งมวนหัวใจฟังเพลง I like it music now sometimes the music like a tape หัวกับนั่นก็มีแหละ you know why so yeah lucky you didn't go to the picnic because they want Liang just gave me a call she called me we need a mosquito spray it's a lot of mosquitoes over there so that's whyYeah, she was telling me, so when she gone, she went hot, she had to buy a mosquito spray again. Because I'm going to put it in my skirt, especially my skirt, it's a little bit short, it's going to bite all my legs, so. okay, no, I'm going to open the song, this is my mouth, so listen to the song a little bit. So let me see, so.สิได้แต่อันนี้เท่านี้ได้เพราะว่าขนมบ่มีเวลาหลายโอ้ my goodness what happened here it's not thatเรื่องเสือเป็นกับบออันนี้เนาะอยากโอเคเดี๋ยวขอหน่อยฟังเพลงมันหมวนเด้อมอบให้ทุกฐานเลยโน้ว่าจะโอเค this 18 what is that call here ได้อ่านเบิ่งก่อนได้ขอหน่อยป้าแดกก้นหายได้ขอหน่อยแล้วเสร็จโอเค

อดเวลาเลยเด้อสิได้อำลาก่อนเด้อขอให้ทุกท่านโชคดีขออยู่ดีมีแฮงเด้อเฮฮันอยู่ดีมีแฮงโอเค all the best all the best ขอบใจหลายๆทุกท่านที่เข้ามาเด้อ so Jay you stay home good for you yes good for you but it's a lot of mosquito เด้อขออยู่ได้กำลังเตรียมไป pick and loud Chinese picnicกำลังเรื่องมาเรียนมัสคิโดออกมาพอฝนตกแต่อยู่หันบ่มีฝนเพราะว่าบ่มีฝนก็บ่เป็นหยังขนมไปนี่ก็จังสิไปซื้อนานสเปรย์ for mosquito นั่นแล้วก็ยินแล้วน้องคนวันที่8 the please come ทางสวรรค์นั้นสัมพันธ์ของเฮาควรจะมีเหตุการณ์ fundraising อยู่สู่4สิงหาคม forehand drive คนหน่อยเด้ออยู่ที่นูมาร์เก็ตผู้ใดก็หูดีอันสถานที่ตัวนั้นก็จะพวกคนจะมีการโชว์แสดงหนักฟ้อนธรรมดาให้มวนซื่นเวลาพี่น้องกินข้าวซั่นนะฟ้อนซื่อเวลากินข้าวดอกหลังจากเฮาก็มวนซื่นสุขหมดชูใจพวกคนเฮาเพิ่นมักได้มีแต่มักเรื่องอันมวนๆมักเรื่องที่ว่าให้เฮามีกําลังใจโอเคขนอดสิได้บายเพราะว่าพวกอันพี่น้องคัมโบเดียเพิ่นสิเข้ามาเด้อขนอดขอบใจทุกท่านเด้อขอบใจขนอดSo they're waiting for me they're going to come now so okay เด้อ

ชีวิตนอกกรอมเอติปวนในสิกได้ตุหายเหนื่อยนายนั่งกากาจาชิงสลับทนตรันนั่งชีวิตบ่มโนนั่งทนตรัน

0: โบราณท่าบาปมันจะอาบเหมือนเตะบ่ตัวไวเหมือนไวไอ้สมองสีบาปได้บ่จะอาบเหมือนบาปในกายยลเข้าประจักษ์ในใดเป็นอันบานจะอาบเหมือนไอ้เตะคือบาปทั้งหมดนะแต่สากมนุษย์ยลเข้าประจักษ์นะเป็นมนุษย์กาณาแต่มันชื่อบ่นมันชื่อบาปมันชื่อท่ามนุษย์สลับให้กาตีทานสู่ทานระเมียนมนุษย์นั้นถืออักระต่ออักไรได้รืมเบื่ออักระพอถือว่าอัดไปพอนจังมีนักปักเปิลดาชีเวทระบามนุษย์สับสันเอาเลือบไปพรมโลกต่อหนึ่งกาณาบอกบานสลับเธอติสนาให้ปมบัดกายยอลคอหนึ่งเอายอลเต้าหลังเป็นต่อเตรมเต้าตัวตามสักใดเป็นก็สลับโทรเต้ายอลอานิสังตีปรามกาณาโยมเงียดสลับยอลหายยังตะจัดระบาโยมเงียดกรุกเนียนั่งอ้อยเมียนจุ่มเนื้อสติเจตลาขนมพระพุทธศาสนาหนึ่งกันแต่ขลังคลาแล้วไปสากาสรับทวติสนาหนึ่งไอ้เจริญลาต้องย้อนเมียนปัญญาย้อนข้อย้อนเต้าดังอักระละอ้อต่างอ้อก็ตึกจันต้องเมียนสตรีเจริญลาเมียนสตรีเจริญลาทนาโยมเงียดพุทธบริษัทนั่งแก่หาวถาจัดเชียกรรมมาวิจอกสอนจันกาณาสดาไปจัดนุเวกาสิกได้เชียร์ท้าเชียร์โกศลพอจังทุบสิกได้ละอ่อนแล้วนะเมียนกาใจเตียนเมียนกาซาเซลเมียนสิกได้อย่างนั้นอโซดอชีเวนสับสัตว์ตูเต้าเนื้อชุมบิงคลุนหรือแผ่นใดมันปะปนเลยในเขากามาวิจอกศลจัดกามาวิจอกศลจัดเด้จัดเชียร์โกศลปันมีเชือกชมเปียโดยกรรมมากุลพรำเพราะชีวิตบ่มโนเพราะวิเชือกชมเปียนั่งจัดเชียกรรมมาวิจารก็สอนจัดนี้ลูกสำแดงท่าบอกอายุเตตุกอดขนมทานสู้ประมวยเชิญชอบกรรมมาวิจารสู้นั่งอันนี้อาตมาก็น่าสำแดงยิ่งยิ่งไปจัดตีมวยเด้ออาจารย์เมียนดอกบุญธนาณบายสำแดงปิจันตีมุ้ยคืออาจารย์โยมเมียนปุตตะบอสันนะตีมุ้ยผมพอดอาจารย์เชียวกศลมนเกนั่นได้ย่อนอัมปีกศลเถื่อประกอบด้วยปัญญาเต้าคือปมปิงอันโยมเชอันนั้นคือเชบอริจะทรัพย์สมบัติใจเต้าเชตียนดอกจนดอกตีเตี้ยที่ก็สร้างอาเชียสลาเรียนเชียมันตีเปเชียสเพลาเชียทนอลเชียสเปียนสัตตกรรมมาวิจารกศลจัดเองบานเลียเตรียมโยตุทุบานนะนึ่งสามโยมเงียบปุตตะบอสัตตั้งหลายนึ่งเฉลียมอานิสังในการได้บานบริจาคเตียนเชตนาโดยจริยนั้นได้อานิสังจังกราอิเต๋อโยมเงียบเลียบังโลกเต่ากันโลกขมุกตะบานกันตุสุกเตกนองทานสูนนึ่งเชียร์ปอลขนองพระพุทธศาสนานะ
1: อาเล่าบางสกุลก็ปัจจัยประจะเอกก็ประจะเอกก็ประติชนาก็ประอาธรรมานี้จังโดยสำหรับประโยชน์เอาลูกแม่นี่อาธรรมาก็จะเนี้ยเนียนตายจังได้ที่เธอไม่เชิงที่จะไปเอาลูกสำหรับตัวเธอสำหรับยังจังปนกับปัญหาหยุดสั่งเอาเนียนไอ้จังแม่นี่ยังยังตามฉบับอย่างนี้ได้ดูชูเนี่ยเฮ้ยอาเล่าบางสักประเทศกับปัจจัยโลกประเทศกับประจะไอ้พวกประมันโคลนที่ทับตันโซโกละตันโซปลายผาได้ถัดถึงลีโกละปลายจะกัดว่ากัดควักกับประละที่ได้หันงานอ่อยเตียงโยสุดนั้นบอกกว่าค้านอ่อยบาร์รูที่ด้านซอกถึงนี้ที่ปลายจะซอซออาตมเป็กขึ้นที่จะจัดจอลุมโนสำนามไม่เคยจะพูดมาโยมปักปนเพียงแต่ดอกเกลสำนักซอกถึงรุมซอกรุมขมอยไอ้จังเจ้าติดเจ้าสายนั่งเจ้าปลักเชียมตุกไอ้กระดอยอ๋อจุดที่นั่นโยมาไปหาบังโซโกลยังหาอยู่ก็คล้ายจะจุดบังโซลอาซอกันนู้นจะเซตันโซโกละยังโกลยังตายท้าสมพุทธสมพุทธแต่สมพุทธได้ต่อละด้อยถึงนี้ด้อยไอ้ในด้อยตุกเทียมอาแล้วบังโซลไอ้สับไปจังจับไปจนตะวันน่ะได้จะคุณเราอ้างเจนอ้างพลัมเฮียเดินต่อคลาบเป็นเชี่ยท่านเหมือนพรำเรียนได้ทับพรำกับหาปันนะคลาบทับพรำเชี่ยคู่ทับพรำฟังนี่เย้นี่เย้อ้อยจ้ะแบบโดยเฉพาะโบราณจริงๆเกี่ยวนะคือถ้าอ้อยจะติดข้อ

ลามันเป็นขนาดนี้นะครับพยายามตกจากวันเป็นหลายเนรอิสิปะเนรอิสิปะเนรอิสิปะติรู้จำดูไว้บ้านจะเฝ้าเดินเนรอิสิปะติรู้ตอนลูกจำว่าเมื่อเราชอบคุณเป็ดนะเอลาเมซองสเตเอลาเมซองสเตซองสเตอัดเออด้วยนะอัดเออด้วยนาปาตูรูวิเตเยอร์ยังไงถ้าคนจะพอกำลังแล้วจะจำนะฮะแล้วเราจะจำมันจำคือยูนังมหาอุบัติองค์จะเพิ่มเติมมันนั่งจะมีเสียไอ้เธอเนาะประมาณเนี่ยยึดถับไปแล้วการน้องเสียจะเติมตัวมาเนาะในเมืองสมรภูมิเราดีน้องเติมตามมาปุ๊บก็ใบดามันเติมกลัวเสียจะทำลูกคนถ้าตัวมาเนาะมุกยังสมรภูมิบ้านจะลงเรียนตูนังมาแน่เรียกจะตัวมาบาคาควดดังอันจะคาควดดังตาสิเครนเงินหลอกดังหลอกขึ้นสบายหนึ่งไงมันลุกประหลาดคาจังลุกคาอุบายกอลนั้นมันแม่นสับสมัยไปบ้านสมัยไปย่อครุฑเตยอันนั้นกาสมัยครูคงนั้นก็เหมือนแม่นสับกับที่เนี้ยเราตัวเราขาดแต่บาคาควดขึ้นในใจมันลุกนอนเรื่องมันติดตกหันกระดามมึงยังครบแล้วไม่เอากากบกอยอย่างนี้มั้ยเนาะตอนนั้นตอนนั้นมันขาดตกเลยตอนนั้นขาดครื่องหลักครื่องหนึ่งครื่องเลยเพราะฉะนั้นตกนั้นเนี่ยคนจะแปลงมือโต้กันแต่วินเตอร์วินเตอร์ก็คิดข้อสำคัญทำให้คะแนนจะจ่ายไปมองแฮนด์ซิปนั้นก็มันจับไอ้ก็มันจับตอนนี้วิ่งไปก็ช้าหรือสู่ทำลูกตาก็แต่หนึ่งที่ใจเนี่ยไปตามอันตีจังได้เฮ้ยตอนนั้นแล้วอันกันสโลโมเองจะเฮ้ยที่บ้านแต่เคยงอเสียแต่นุ่งจังไปตอนนู้นเธอจะหายมือสมดังงอโลกจะต้องหลบหลังและตัดถุงเธอยังงงเงื้อที่ตอนบ้านเงินมันใช้ดีกับใครเอ้ยอันนั้นนัดไอ้รอคนนั้นเราจะพร้อมนั้นแม่จะแต่งนั้นเองดังไรจะประมาณขายที่บ่ออกจะขายเอาเอาเท่าเองใจนะเนี่ยดังงอมบ่มันงอมมันจะจับหรืองอมเองได้ใจนะอันคุยมังมุยนุกตกโอ้ประมาณสักบาทประมาณครั้งก็มีรู้เนาะบายง่ายจังงอมเองงอมนี่ตัวนู้นนั่นลอยอันนั้นนะใจดอนเชื่อเราประกันลำโยงแมนเป็นก็ใครถาแล้วติดเรือยาหน้าเด็ดแต่ติดกรอมตัวกรองงอกเกี่ยวเท่านั้นตัวเรื่องใครจะประแปรมาหนาตะวันตะวันจะใจกันหันน้ำกรองงอกกรอมหันน้ำกรอมกรอมตัวดอยตัวนักบังนักดักหมกหางน้ำอ้อยถ่ายแค่เมื่ออ่านเสร็จทำไมนะครับอ่านกรอมโยกระดับเนี่ยยิ่งนะก้อมเยอะหมดเลยงานนี้มอดครับไม่อยู่สบายนะไปไหนไปเลยที่หนึ่งไอ้นี่จะมามวยตัวที่เคยยังนั่งจานดองเอาใจใจนั่งกลับนี้ต่อเลยคือประมาณก่อนเด่นเกินคอยความทั้งจับที่ตามาคามวยหนึ่งในคิดมั่งหนึ่งจับออกไปมันจะแจ้งในตอนตะกามบ้านยังกระดามเจ็ดอ๋อกระดามอ่ะไอ้ซีเนลนั่งเด้อไปติดเจ้าอ๋อไอ้เนลนั่งเด้อเจ้าอยู่เมื่ออันพัดเติมไม่รู้กลับมาแต่ละ

0: ำเราซื้อต้องเอาน้ำหยดตาตุกเยอะได้หยดซีมาให้มวยมาให้มวยข้าทมมาข้าเต้าบ้านจะข้าซื้อเด็กเงินแต่งงานนั่งยืนข้าตามอันมาช่วยตามอันหาหยดซีซื้อซียังรวยอยู่ตัวขายดังนี้คลานเงินตรงนั้นทำเงินทำมวยเลยต่อผมอ่ะอ๋อไปตั้งเงินเลยอยู่ชั้นทางซีข้าเลยตอบนั้นเดี๋ยวใครต้องทำคือคลานตลอดมาตลับเจ้าซีใส่คลาน้องอ้อน่าตะบองน้องบอกบัดคลานังยูประมาณแค่ชงอยอย่างคลาน้องเหมือนคำซิวมารอตัดง่ายอย่างอันซีแต่ตาวิ่งจ่อแล้วจำง่ายคือชุบควายงอกก็ห้อยต้องดาวเดาตามเดาโลกอะไรเลยพูดถูกเลยจังดังมือก็คลานังไปเจอนะนี่ก็ลาเจ้าอาชุบดังทักอันนั้นโคตรน่ะอันนั้นไงสุกรอ่ะคลากูความว่าชู้มาเลยนั่นคนเด็ดเผยพลังก็หลุดทักนั่นสูงเนาะยักษ์วันโจครูบาข้าเราเลยดาวดีดาวดาวเสียสุดคนเนาะมีสูงนั่นใครพลัดเนี่ยครับตัวไอ้ตัวกับอันนี้อาตุ้ยตัวข้างหน้าตุ้งเจ้าหามีนข้างหน้าเรียนไอ้นู้นข้างหน้าโอ้ยอันหน้าประมาณเดือนข้างหลังนี่สมองรู้สึกเยอะนะอ๋อต้องอ่านเรื่องหมดจะคิวไปรับฟ้อนวงเต้าจำเมื่ออาตนาเรื่องฟังต้องอ่านเรื่องจำอันเด็กไม่ออกก็อ่านเรื่องเรียนแล้วก็เล่าเรื่องบอกตัดเรื่องเรียนต้องดูติดย้อนติดเลี้ยงรับเลยนะลมกลมลมต้องงอกตะบองนั่งต้องหยุดที่ตะบองที่อ่านไม่ติดจำอาจจะเจออะไรก็อาจจะต้องอ่านนั่งอาจจะต้องนะตมเลือดดำหรือเบียดได้ลมนั่งเต้าเป็นย่ออักจองสร้างระบบตับบังได้ก็คลาดเยี่ยมก็ดองตึกฟักน้องเป็นย่อหมดดองตึกปีนี้อยู่ตึกคล้อยอันจะรุ่งนั่งเอาไปใส่เอาเชือกลายเขาจะจับในจุกไอ้เอาในจุกนี้แบบมั่วมาเจอตะปนเอาไปใส่จะอักกันหายใจโอ้ยขนมปีนั่งแบบจังทำลายหายในห้องบ้านเชือกตับต่างลายต่อหม้อย่อระเบียบนี่ยกดาวเหนือเวทือเวียมาช่วยจะอาตนะคุ้งอ้อยติดต่อจักหนึ่งสั่งหนึ่งอาตมาคืนให้เตะห้าวมาวัดกับเต้โตกระเจี๊ยดดอกวัดแกะเต้ดอกโตตมรูโตกระเจี๊ยดดอกเตะอันนี้มันกลัวที่อ่อนลูกอับตัวที่ตอนนี้จะติดจ่ออ้อยเสียกัน
1: พอเช็
0: ดอยู่แล้วครับฮะพอเช็ดเช็ดเราเด็กตัดเย็นใ
1: จม
0: าแล้วก็มอยพอแต่ก็หลอกกันไป
1: ม
0: ันต่อนี่ปรับเอาเลยอันนี้เรียนขบวนเกียร์ห้าวถ่ายโยกเกะอันนี้เข้าโยกเกะโยกเกะนั่นเป็นเรียนจังเป็นมือค่ะผมลังมือเริ่มบ้านด้วยจุดขบวนเรียนไปดามหน้าเรียนเอากระทาไอ้ขาไปนุ่มมือหลุดมุกไอ้บ้านดาวกลองดาวตัดดาวหลังบ้านมุดกลองแกงมาแล้วก็มุดขูดผมหลอกหลายขบวนโอ้ขบวนทำไปดำอาตมาพระคนจะขบวนชนทำไงขบวนบานต่อเตยจะกบขบวนเอ็นจองสมัยเฉยๆโบราณนั่นแหละสมัยไปดำอาจารย์ว่าคู่กบอกไอ้ใจก็บานอะไรนั่นบานหนึ่งจบโจนบานจะแก่เอาไปหลอกไปแก่ไปแล้วก็ห้องไอ้ใจตายังจนอะไรใจครูเดียวตั้งนานมาไม่ยืมก็จะหาไอ้ก็มาไม่ได้ย่อสำหรับครูนั้นเกี่ยวกับครูนั้นเงียนเกี่ยงไหมครูนั้นเงียนเกี่ยงไหมคือคลาบานย่อดอนเหมือนลูกจะก็ตัวเกี้ยคือเพลย์ปรากฏมากระพุ่งกระเรียบใจตายนั่นติดติดเตยดิ๊กทีเรื่องมวยแหวนเรื่องดำกระพุ่งไล่บุแหวนงามที่ปะปาตะแฟนที่กอดตาลายเชี่ยตะแฟนนั่นจะบังนี่จะบังกระดามตัวมวยมุกตาที่ตะเตรียมเนาะเรื่องมวยแหวนนะแบบนี้ก็เลยกัดบานเดี๋ยวนะมวยเฮาตู้กระเชี่ยดอกนั่นต้องสุดท้ายมวยเด็ดเป็นมวยได้ตีตะเกียดอกตาเกียดอกนี้ทีเนี้ยประมาณกี่ไปยืนเอาตู้นั่งท่านเนี้ยประมาณอะไรนะไปยืนตู้ดอกตู้เอ็นท่านเนี้ยประมาณพัน

หน้าก้อนบ้านเอาจับตีนจับเนื้อหาอะไรกระปุกกระเป๋ายังยึดจังยังอันเต๋อจับแล้วมันใส่ถุงมันมันใส่ลิ้นจังแต่ขยมจิตตู้มันตู้จังมันเลยต้องอักเนื้อบาดเจ้าไปเจ้าลูกจะชงเลือดตัวลุงจะจับใบรวงนั้นกระปุกกระเป๋ายังต้มมาดวงนั้นมันทำไอ้เรื่องบ้าอาถรรพ์นกกระหักนกกระปุกอาคันอาปุกอาคัดเด็กกองนั้นวุ่นกระจำเรื่องพระก้องคนขับเรือมันนุ่มนิดควายนะเขมรเลยขนมโลกเขมรเลยขนมบะเจียงแค่นายเย็นมาลูกใบโตอันหนึ่งบ้านลูกตัวธนาแอ้งควายธนาแอ้งติดตู้ทั้งแอ้งตู้ระบาดไปนะพระเจียงก็ปุ่มผมตู้ตู้เธอได้แทรกเลี่ยนประการมันจะตำราสุดได้เคลียร์ถ้าตำราตำหาตู้ตำหาฉะนั้นต้นมันก็บอกทั้งบางขึ้นชายต่อนายเองยืดอ่อนกลับนะนายเองท่านนายเองจะตู้ตำหาตู้ตำราสุดได้เคลียร์ขย่มนี่คือจะตู้ตัวใดตู้แต่ละตู้ต่อแต่อันก็จะตู้ตัวใดที่นักตำราพูดอันนี้ผมมาพูดกี่ทีแล้วคนนี้กี่ทีแล้วมาว่าอันที่มาไงออกกันไปมีไฟมาเกิดก็อันแต่หายเลยคนนี้เด้อตั้งอ้อยวันอ้อยตู่อ้อยตะไบตามเชียงตามอ้อยยืนอ้อยตะ